ียงมันบ่เป็นของเพิ่นคนใดเป็นกระจกแว่นแก้วเงาสายตึงบ่